0: You are tuning into 3MDR 97.1 Chin.
1: Siama moi te para kalong oi se se tu jana chun panel discussion kan thok tingi mai spika sia kim khai si chule chimi lenga atu da zin bom dinga pa thun te kan som ding se sia kim khai dam tha mo
2: a dam tha
1: a ที่สุดน้ำเต็นความเทียมหมอค่ะ
2: ตำเต็งค่ะ
1: ได้มีป้าเต๋ประชันจะดำฉาดย่ออ
2: ๋อข
1: อ
2: ดำ
1: โอเคจุดจริงสิเลยจังฟ้าเต็นประชันปากิมไข่สากิมไข่ sorry ปากจิปัง
3: นายช่างตีนัก
1: นายช่างตีนักซึ่งจังฟ้าเต็นนั่งหมาเด็กนั่งหมาใส่เจ้าโรคหนักมีปีตำปีนอันเลวใส่ฉลุดิ้งไงจุดจมเต็นนั่งหมา family background เสียคนนั้นชินรัตติมีทนเปียบรนมันมีพิธีดิ้งชานันติจินค่ะสิมนักนิสสักเกี่ยมา
2: อะไรคำพินที่จินกิมคายสีก็ตั้มส่วนจุติดติมตันรถเทนิกป้าลำฮีติดติมแหละสีจางแหละไต่ส่วนกับยาสีแต่ละกันโนฮีจูฟลามสีกันโนจูทักิบเลมกับป้าคาป้าองตินจูตะเป็นไทยแต่ละกับปูมินค่ะมาสีจางดานเวียกินกับปูมินคันลากิจินกิมคายติมิคาสีให้ข้าก็รำมีสวกมีกสีก็รำมีสวกมีกสีแต่อินเดียลำไอโซลำมีเซเลียนตะกสีอินเดียแต่ละเนปาลและบังลาเดชติปอลาแต่ละฟิลิปปินส์กุมเรตักกับอุมิคามิเทนออสเตรเลียกระดังมีสี
1: โอเลจุดจินเสร็จจูโอเคฮินาเมลเบิร์นอะยี่ติกุมันเลงจุเลยังตัวดิ่งอะไรอะ
2: เมลเบิร์นกระดังมีจุกันเอาคันเอานุนเอาแล้วเบียกติกะภาษาอเมริกันมาเวดิ้งช่างอะรามิจูคัสซีSeptember 9 2023
1: อะกระดังซีSeptember โอเคจุโมไปโซเดี๋ยวสิกิจู
2: ซีซีซีโมปุยโมปุยกระดาษสก
1: อจุเลนโอเคสิเสร็จแล้วลงอ้อยโอเคกันเปะจุดเสาจริงอีโอเคตัวไรฟังอ่ะยังหันตัวบีก
2: ตัวไรฟังอ่ะจู่ฮีอินโดเทคทิมเบอร์ซิสเต็มอ่ะค่ะฟูลไทม์อินหน้ากระตัวนี้กุมนี่เล็ดกุมทุ่มช่องสตังที่เล็ดเขามีเปียร์ลำบากค่ะฮีออนไลน์ตากระตัวมีอุ้มีค่ะที่เล็ดมิวสิกฮีมาพาร์ซันนัลเวกินค่ะมิวสิกbusiness vet จังไปตัวเดียวมีใครกระตุ้นมี
1: จุดที่สิเลยนั่นหมาย professional ไลน์อ่ะเห็นยังมีบิ๊กสิตัวนั่นตัวนั่นตัวนั่นเจ้ามันตัวไหนดึงโซ่ตัวนั่นตัวมีแต่เนี่ย professional ที่นั่นเรียลเทมหมอยันที่สัตว์ตัวมี
2: กรมจิตอาดูมีกระสีบ้างเคยตัวนั่นเขาเลยอินทุนเลยจะมีทำเบียกหลานในคอมพิวเตอร์อันนี้นายบรุ๊กส์ไล่ติดจมค่ะในสันติยังติดจมค่ะสิร่างไซเบอร์ซิเคียวริตี้ตาฮีกระสือพายคำมีค่ะคลำค่ะกระท้อนตากับเป๊ะจมตาสิเมนเทนัดตอนละมาจุดคือแต่ละคำมีจุด job เสร็จแล้วแต่ละ work ก็ติมีก็ติเท่ามีเกี่ยมประเทศเปียกมีชิมก็สวัสดีสินมาดูนกดูลำสิเลจูมิวสิกลำฮี
1: ค่ะนั่งไม่ตุยซอง
2: มาตุยซองเลยเฟบีลำสี
1: โอเคจะมีไซเบอร์ซิเคียวริตี้จังค่ะได้มีไปมันเตะทุกสูตรจริงๆรายละเอียดอะไรที่จะมีหันเตะตัวที่มีตัวตากับเราเก่าสูตรเลยจะจินซอกันเราเก่าจริงป้าดิมอเซียดิมอสไลด์โอเคตัวจริงจริงสร้างในร่มอ่ะนี่ใครสักแ
2: กโอเคมาตั้งวันไรสิ
1: ตั้งวันไรที่โอเคจินเสียจนค่ะตัวสุงอ่ะคันค่ะฟลากันในตั้มจิตที่เสียกิมหายเวกที่ภาษาลิงหาจิตจุน่าคันค่ะเสียวถวันจินเทียดีสิจ๊ะโอเคค่ะเรื่องอ่อยตุกโอเคจุเล่ได้มีปากคันดักไรดีเจ้าละที่จุมินทันที่มิวสิกตัวอินโฮมเบสเทรนนิ่งมิวสิกเนี่ยเป็กเร็วจินกันเทียที่In sang budget chong a chun yang mi instrument po nazir timi le nazir na re zo mo timi de kha
2: kazir na kha su 2024 sing kazir talk i mo tle kai ma kha hi tlong i kum rai tak tuan thang mi kazir wa kha kazir talk i sing kha plan kha nei chai tle music ma sta kha khatin part thai vek pung sanin kha music business music marketing kha mirang pol thong kan join kha tele ami rang pa kha yang kate pai ka coach vek in kha ka mang ji kum khat le ti lai kha chu ka coach vek in kha ma mentor mo coach mo te tele ama vek in kha khatin toral pi tele tul dan kha tele insang kha chu kan lai mi a kha chu family zong in simsela chu somli rong chong kim thang a som thum le ti som le ami lai na hak le chu ti za chon kon thang nin ya te le fek ve kha chu ja chan le in pa kha ta kha na hak pathum pali panga ti ta om thau ti ka family mon kha ta kha kan dong
1: ti ka ta a chu jin sa chu tu a hin a the shi lo ta nun pang le ti a ti jeng tin so zil du mi zil du bi zil du tu mang ta se ti kan lo contact ding khoina kan lo contact ding
2: website kan ai www.hornbillmusic.com.au ma or
1: www.hornbill.com.au
2: hornbill music
1: dia hornbillmusic.com.au
2: tika
1: okay
2: kena ka info at hornbillmusic.com.au email ta umi ma
1: sinja chok si ke ma china family leader ka si ve jimi an hen ka hen ta su ju ju nan le ka in contact take rock simsak rock simsak take si okay demi pa pasun take law som dingi cyber security paper na su du mi mle
3: si tu like kan me now pol hi attend to gaming laman or jati chule thai vek in ai hi alar jati tu bitu na rel vek in cyber security kha jang tin si kan me now polin an thai thiam thai dan ding le an zir du thai dan ding thapek dan ding hiang tin si
2: thapek dan tu tu tio technology in technology kan thang si tio tu ha chu kai ta lan la ya kha yang ta wei javascript pol kar zir html te pol ta kha training te pol kar zir website san kha ra chu tio vek live te vek online website te vek kha front end back end te pol kha mi la la ya kha website to atyang kha kara zilda tele website pol ta ka to ministry zongon ta ka ran changa ta tele mi nau por changa ta phun phun kha website page tele conference sang te phun phun kha upgrade kha zamrang te kha update thawi asian tu ai sanaras ka tu tyo kha pol kha ta kha all something 5 minute 10 minute app te pol ta kha tua thai kha thang chu tele kami tu ai technology chu kan thai ve kin athalam la sialam ta khatam pi ummi kami sunga chu yang ka te pai malam thanga minau po thanga ta chu yang ka te pai tamson yang ka te pai lo ta thai job ta secure job pa khata si ve imo minau po thanga ta tele e computer thiam thang computer lammi chang kan mang ve ve thau thau nin sida chu in lama khale hi cyber security lam kan face le kan ma thang kan family thang kan community thang ta kha tam tak safe kan safe thai ma kan protect tam tak kha kan bomb thai ti kha ka sim tu tele malama ta kha himi chu umi vyo ta ni atul vyo sin si si atul vyo mi si
3: tele cyber security ya zirding mi kha te khe na nga tu computer be rong nei la po thang a te yang tin si an zir thai nak dinga alam zin yang mi si te khin na ga then chu azir da cha ranga chun calling ti par programming ti pol tio c++ javascript don ti mi pokha a thai da law bem bem ranga chun basic sin zir du ranga te a pe thai dan azir thai dan ding lam zin kha yang tin si thapyak dan ding le chu le chu the le mitu na sim me thalo la kha tha na ti thayat jir ro thayat jir nuwa ama ni placement na twan na ding kha an pek thai mo mo ma te vo hol tu la na twan va sio tu ti vek kha te i sim thai pai mo
2: cse thla lai ka zil
1: thu tong lai nan kha tu hi minit ba li ka nei te
2: ka le le
1: sorry cho tu lo poi dai na la fa ten ka le continue
2: okay
1: sim ba pai la
2: hina in person is do the jotia he kan kya ta unipol ta tam umi tile certified training center bol ta tam pi umtika jotia job replacement umnak ba kha khana kha a basic in kan zat thatha i tia kami kha all ten entry level kha entry level sanga kha tam taklam sin umka
1: okay sei la demi pa thu su nak thajet I khalong ona sama ke main malte ka bet dingi tumi lenga tyo nang wa hi kan ma khot melbourne po sun kan lau thei kan ma la tang bu chun kan ma lai mi chun kan lau thei mi tui cyber security mo tumi lama se se chun music lama se se chun dana da chun tumi lenga ba ta ji ma ka de ge chu chu thong cha tlan sim chule crusade camping nak da lau som ji kan thei hi hi mi pastor patient ha twen mi hi nang ma inte na tum mo yang ro nga hi mi vek ki dimensa ki nang ma line ke phun phun in na fe vek bang tra kha hi mi patient thu na sil mi te yang ro nga si lo le nang ma te ne thu ma pastor te twen na tu na thin nong ne mo te vek
2: o si pastor ka twen ka twen ka twen kum kum kulon nga ka sin wa kha pastor ka twen ka twen za
1: twen za san
2: twen za san kum rei nan kha ka twen za san ni hi australia lama hi ka twen ta bangok lao telephone tin ga na thlang thar thon kha ate thiam na kha ka zrebel san kha si ate
1: tu jin sia jun a sia kim kha hi pastor si chu sorry
3: Pastor Kim Khai tikan la ka
1: chang. Si si.
2: Ka twan cha.
1: A.
2: Ka twan
1: ni da. Si si lo. Tu din sia chun tu su di mi tam da aw mi a nen hua si pe chen ka lo chu sa le tu ling ti. Si tu ni chu kha mi people ai tu po da a kan thu la hi mal te lak lo da kan chol tu jang a te le tu ni chu. Sa Kim Khai hi kan run sam mi si chu na mi pin hina kan mi set du nak rong a ta si tu ni chu general question da in kan fe pi. Ani hi tu lai fang a CCV EC member pakata si chun kan ba media la ma ta na ta bang khan a pakat si ve ti kha ka lo the the hai du si chun ne ti bi ka ya ha nang ma in tu ni thang ma me pa ni song kha ir om song mi mi the na a le chen mi peace la mi no por he na ka ge jo na ma kha mi no ni si ti kha
2: music
1: lam da boy sa de mi ni le
2: music lam ka cha ke ti music ta ka zar thaw ra kha mi no por hi a talent nei thai ti le a kan music kan zau ti ka zu tu tu da ke ma modern music theory hi ta tam ta ka tu mi mi no por hi music lam a hi yang ka te pai hi music production lam hi tam pi zar zar tar hi ka du music production lama tele the music le tech kan thiam mi skill le tu lai sani technology thon mang thiam mi kha kha mi khas ka ram pun pun ata tu le lun le bala ta kha mi kha music production lam bi tha tha chan mang se la zer kha mi ta pek tu ale
1: se la sa kim khai ka lung oi dai mi pa kha minit minit pakhat sungte khlo su khlo su ta ding pa chun te jai hina cyber security into RMIT chong che mi ase ve khamena ye mi thon paper an sim de mi ne pang ma
3: sorry cyber security se la
1: ga system
3: engineering
1: system engineering okay sorry chi mi thon paper man te mi pi then share mi ne pang ma
3: okay kan mi now pol chi tu la hi kan thai vekin ai san a survey va ro nga AI kan thai chiao ko na ni a computer yang tin kan bun yang tin thok ding a basic tal thai la kho chu hari chonga system engineering wo zero ti chu thak kalau by force law asinan AI in mi ne thetika computer yang tin kan bun ding yang tin kan tua ding ti tal basic tal tu thiam law kho chu ang thai law chonga kan zir du mi yang kim tu la ya chun online aum the ronga ai in second payment thai mi si chronga tha da ka swa payu tikha ka som du si
1: le se lo tu nya hin kan san ta hin ne dam pan pan ding i tu nya pa kim khai sia kim khai sorry pa kim khai tira la sia kim khai le pa thun te intel pi thina para kan long oi si malam khala special le in chan thu ru pakhat bunin kan kom lai din si ti kha ka sim du Ale tu jani kan chin fm video chan chu khitin alang ten kan chaw reading i mazala pachin damna chanak inpek asile chin fm video zanlam panga sin tok tiang kan pele saling si chin fm ngai tu nin jate para kalung oi pachin ta solo pe khai ran se